0: ค่าเดินรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทำยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแสงมานีครับนะกับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเสียงเพลงไทยลูกทุ่งครับแต่รวมด้วยซาละเล็กๆน้อยๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังทางสถานีวิทยุวิอาร์เรดิโอ

เว็บไซต์กว้างกันได้ตัวใจเลยทีเดียวครับนะท่านผู้กว้างแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงครับนะโทรกันเข้ามาได้ที่0748120055กระผมยิน

ตุลาคม2569ช่วงเรกของรายการกับท่านผู้ฟังมองงานเพลงมอบความสุขใจกับทุกๆท่านครับฟังงานเพลง

ครับท่านผู้ฟังจงเรกก้องรายการกว้างงานเพลงวันวานข้องเสรีรุ่งสว่างครับนะงานเพลงลูกแม่มูลมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างครับสวัสดีดังๆอีกครั้งอีกทีครับนะสำหรับวันที่ส่องข้องเดือนไม้กับเดือนตุลาคม2569ก็ค่อยวันนี้ครับท่านผู้ฟังและทางเดือนนี้ครับนะเต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆมีรอยยิ้มและก็มีพลังบวกนะก็ให้มีความสุขถูกกล่าวของการดำเนินชีวิตครับท่านผู้ฟังนะเมื่อวานนี้กับมีภารกิจติดธุระไม่ได้จัดรายการเมื่อวานจึงถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งครับท่านผู้ฟังจริงๆแล้วทุกวันเป็นวันสำคัญทุกวันครับท่านผู้ฟังแต่เมื่อวานในวันที่หนึ่งซึ่งถือว่าเป็นวันห้วยออกครับหลายคนคงจะโชคดีมีความสุขกันไปแล้วหลายคนคงจะผิดหวังกันไปมั่งพอสมควรครับท่านผู้ฟังและที่สำคัญครับท่านผู้ฟังเมื่อวานวันที่หนึ่งตุลาคมของทุกปีนะครับนะซึ่งถือว่าเป็นวันผู้สูงอายุสากลองค์การสหประชาชาติได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ทั่วโลกครับท่านผู้ฟังได้ตระหนักกับถึงคุณค่าและเอ็นความสำคัญของผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงวัยนั่นเองครับท่านผู้ฟังนะประเทศไทยเรานี่ครับท่านผู้ฟังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบเร็วครับนะก้าวสู่สูงวัยผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวครับนะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2567ครับนะโดยมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมากกว่าร้อยละ20ครับนะของประชากรทั้งหมดครับและในปัจจุบันในครับท่านผู้ฟังพ.ศ. 2569มีผู้สูงอายุเหล่าประมาณ 14.5 ล้านคนครับหรือคิดเป็น 22.4% ของประชากรครับท่านผู้ฟังนะก็แสดงความชื่นชมและยินดีที่ได้อยู่กันมายาวนานนะแล้วก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านทั้งหลายให้ความเคารพนับถือจงช่วยปกป้องคุ้มครองให้ท่านผู้สูงอายุครับนะสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงนะอยู่ให้ยาวนานเป็นลมโพลมไส้คล้องลูกหลานได้ยาวนานเท่าที่จะยาวนานได้ครับนะครับนี่คือรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้กังต่างด้านเชิงเปล่งได้ลูกทุ่งท่านผู้กังยืนชอเปล่งไหนมอบไปกับใครโตกันข้ามาตี07481055ครับนะวันนี้ก็มีรายซ้ายกับที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยวิชัยและแนะนำงานเพลงที่ยืนชอบเพื่อมอบให้กับคนในตันดักคนในตันคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยไส้เล็กจากบ้านบางด้านครับนะคุณน้องเก๋หรือคุณครูเจ๋อดีตครูเจ๋ครับนะชายที่สองบ้านบางด้านเช่นเดียวกันพี่โยปากุลชายที่สามวันนี้พี่เพ็ญและคุณพี่นงอยู่ส่วนตูนตำบลเขารูปจางชายที่ที่นี่ก็วกกันเข้ามาที่บ้านบางด้านคุณปาใจดีกับคุณปากองชายที่ห้าพี่ร่วงครุฑบ้านนามกระจายและทีมงานครับนะซึ่งประกอบด้วยคุณนงติ้วคุณนงแต้วคุณนงเบ้าบ้านชายโครงและก็คุณนงไหลส่วนชายที่ออกวันนี้มาจากสิงห์านครคุณผีเศร้าครับนะชายที่เจ็ดสิงห์านครเช่นเดียวกันคุณนงชายชายที่แปดครับนะคุณนงเท้ามู่บ้านธนาดีบ้านนามกระจายชายที่เก้าพี่นุ่นอยู่ชุมชนสมวัง

ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอวยอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนติดตลกย้ายโรคกัญชาท่ากันนานเหลืองความสุขทางด้านเสียงเพลงมอบให้ทันได้ควังกันโตครับนะคุณน้องเก๋กับบ้านบางด้านกำชับกำชาบอกว่าอย่าลืมมอบให้กับคุณลุงโยปากูนครับแล้วก็คุณป้าใจดีคุณป้ากองคุณพ่อเพียรพร้อมทางทันผู้กวางที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิงกลับไม่กัดก้องไม่กัดใจไปกวางกันซะเลยดีกว่ากลับนางงานเพลงก้องเอกชัยศรีวิชัยครับซาริการายรังครับมอบความสุขให้กับทุกท่าน

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องเอกใจซีวิใจครับซาริกาลายลังครับงานเพลงนี้กับนาซึ่งถือว่าเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเทียบไปเลยกับเปรียบเทียบคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยครับเหมือนกับนกว่ากันพนันกับนั้นนกไก่ไล่กับนกซาริกาหรือว่านกซาริกาลงลังนั่นเองกับนะเป็นการเปรียบเทียบกับที่ชะตนถึงวิถีชีวิตที่ต้องเร่ร่อนใหญ่ที่อยู่ไปเรื่อยๆกับไม่มีลักแล้งที่แน่นอนชัดเจนมั่นคงครับนะเช่นเดียวกับนกที่บินไปตามที่ต่างๆเพื่อหากินโดยที่ไม่มีลังท่าวนว่ากันพนันครับท่านผู้ฟังนะบ้านนี่ถึงถือว่าเป็นจริงจำกันกับหนึ่งในปัจจัยที่ครับนะครับมากว้างกันโตอย่ารอกันจ่าจ้ากันนานมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโตครับนะยังอยู่ที่บ้านบางด้านคุณน้องเจ๊กับให้เกียรติแนะนำกันเข้ามางานเพลงก้องชัยโยธนวัฒน์หิ่งง่อยกับตะวันและข้อไปท่านผู้ฟังที่โตกันเข้ามาเดี๋ยวผมเปิดเพลงก่อนโตกันเข้ามาข้อไปถึงกัน

0: ช่วงเวลาความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้กว่างานเพลงก้องชโยธนาวัฒน์ครับนะเจอเพลงไหวงอยกับตะวันขอบคุณดังนั้นอีกครั้งอีกทีครับนะคุณน้องเจหรืออดีตครูเจบ้านบางด้านในเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับท่านผู้กว่างที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเลขคลัตช์เกียร์จงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใส่กล้องแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันครับนะชายบริการกันนายครับติวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าชุน6ช่องที่56ตรง5แล้วก็6โทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับนะสำหรับอามอย่างยลอแม็กซ์สงคราที่นี้จำได้ครับอย่างไม่อย่างเปิดเจนแม็กไม่แม็กมือโซ่ให้บริการตั้งทุนท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการครับนะปลายางครับโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปลายฟรีครับไม่มีเหือนไข่ไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันนายครับนะที่อ้ําอย่างยลอแม็กสงคราถนนจ้ําทิพย์แมตตําบลก็รูปช่างอําเภอเมืองสงคราทุ่นเก่าอกเก่าสงหาจ้ําอกซ้ําท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนายครับนะบริการนั้นโดยหนองอ้ําครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางอารามกันสักนิดนึงบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับผมจังไอต่างร้านยินดีครับนะมีช่วงลดในกัปตันชิปเปอร์เจนเลยทีเดียวครับนะครับขอบคุณไปยังนุ่มหมอเตยที่ได้เสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาครับนะขอบคุณมากๆคอยสักครู่ครับเดี๋ยวกระผมค่อยๆทยอยจัดให้นะครับนะครับมาหมอความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่ออย่ารอกันจ่าท่ากันนานยังอยู่ที่บ้านบางด้านครับนะปิโยปาคุณเช่นเดียวกันกำจับกำจ่าบอกว่าหมอไม่กับร้านเจ๊ครับเดี๋ยวกับคุณป้าคองคุณป้าใจดีกับคุณพ่อเพี้ยนกับท่านผู้กวางที่กวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาในนามงานเพลงหวานๆครับนะงานเพลงก้องทุนทงใจไปกวางพร้อมๆกันเลยครับนะกับงานเพลงปลางชมพู่ครับแล้วก็ต่อกันด้วยงานเพลงที่ซ่องก้องทุนทงใจเช่นเดียวกันไพร่รำพึงซ่องงานเพลงมอบความสุขให้กับทุก

กรับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องทุนทองใจกับนาเพลยรำพึงกับนามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณมากมากจากพี่โยปาคุณบ้านบางด้านในเกียรติแนะนำกันเข้ามาเพื่อมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงกันโตอย่าโรคกันชาตากันนั่นครับนะเดินทางมาถึงส่วนตูนครับตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองจงกล้าพี่เพนและคุณพี่นงนี่ก็กวังกันเป็นประจำช้ำช้ำเออต่อเนืองตลอดมากราบขอบคุณมากๆครับนะวันนี้พี่เพนกับไอ้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องนู่มิเตอร์กับงานเพลงไหลอ้อยคอยรักและกระโตกันโดยงานเพลงที่ส้มก้องสุรพลสมบัติเจริญครับนะคำเอ็นหลายควายพี่นงให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาอีกส้องานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจะไปกับนางานเพลงของสุรพลสบัดเจริญครับนะอ่านเพลงกระเม้นลายควายครับขอบคุณมากๆจากพี่เพ็ญและคุณพี่นงส้วนตูนตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการกับท่านผู้กวางไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ปานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กวางรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยเยี่ยมครับนะถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะสำหรับเรื่องกล้องเครื่องกล้องนามยอโกเวครับรุ่นเนียวพลัสตัวนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กวางเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใส่กล้องให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการร่างการก็ให้ท่านฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับเอาเป็นว่าท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆครับไปซะทีได้ทันฟรีถึงทีถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะมอมอความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่ออย่ารอกันจ่าถ้ากันนานนะเดินทางมาถึงบ้านดังด้านอีกทีกับคุณป้าใจดีกับคุณป้าคงครับในนำอ่านเพลงกันเข้ามาและได้กำจับกำชาเช่นเดียวกันบอกว่ามอมให้กับล้านเจคุณลุงโยปากูลพิเทศให้กับคุณปอเพียนท่านผู้กวางที่กวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะไม่คัดกองไม่คัดใจไปกวางพร้อมๆกันเลยครับนะกวางงานเพลงก้องชัวชัดๆช้าก็แล้วกันครับนะเศร้าอีสานรอรักและกระต้อกันด้วยฝากใจไหวอีสานครับงานเพลงก้องยอรักสลักใจอีกสองงานเพลงหมอกความสุข

กราบท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องยอรักสลักใจกับนะฝากใจไว้ที่สั้นขอบคุณมากๆกลับนะจากคุณป้าใจดีกับคุณป้าคงอยู่ที่บ้านบางด้านให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันจ้าจ้ากันนานกับนะมาถึงบ้านนามกระจายพี่ลงครุฑและทีมงานกับนะคุณน้องติ๋วกลับไม่เกียรติในนำงานเพลงก้องยุยยัดเยอะกับนะโตเพราะคิดถึงและกระโตกันด้วยเศร้าดอกยาตายอระใจกับกินข้าวหรือยังอีกส

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังคนเราคนไทยเรานี่กับความเป็นห่วงเป็นใยกับพบเจอประโยคที่ว่ากินข้าวหรือยังแล้วก็ถามไทยกันว่าสบายดีหรือไม่ไทยกันว่าสบายดีหรือไม่ของคนไทยนี่ก็ไม่ได้ไม่ความถึงการถามหาข้อมูลเรื่องอาหารหรือสุขภาพเพียงอย่างเดียวกับท่านผู้ฟังเวลาพบเจอกันนี่ก็เป็นการแสดงความห่วงใยความใส่ใจและการผูกสัมพันธ์ระไม่ดีกับที่เคยมีอยู่แล้วให้มันแน่นแฟนเพิ่มมากยิ่งขึ้นกับนะแล้วก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมไทยกับท่านผู้ฟังอ่านเพลงก้องเศร้าดอกยาตายอรไทยกับนะกินข้าวหรือยังขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีคุณน้องติ๋วและคุณน้องแต้วกับนะที่มาอ่านพี่ลงครุฑให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกเกียร์ครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใส่กล้องแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันในที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครุบจางอำเภอเมืองช่องกล้าครับนะสูนกซ่องซี่อาฮกตองอาระก็ฮกโตไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามยังยลอแม็กช่องกล้าที่นี้จำหน่ายครับยังไม่ยังเปอร์เซ็นต์แม็กไม่แม็กหมื่นซ่องให้บริการตั้งซูนท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กองป้ายางโดยเฉพาะอย่างหญิงป้าแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ป้าให้ฟรีก็ไม่มีเงินค่อยไม่จำกัดจำนวนครั้งจ่ายบริการ

ท่านกันได้กราบเทียมอย่างยลอแม็กสงคราถนนจามที่แมตตมนก็รูปจางอำเภอเมืองสงคราศูนย์เก่าฮกเก่าสองห้าห้าสามฮกสามการผู้กองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารหน่วยหนองงามครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกระตังรันกันสักนิดนึงบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดในกับท่านชิปเปอร์เจลิติโรครับนะขอบคุณไปยังคุณน้องอ้องเสื้อโอลิมปิกครับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาได้เชิมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาขอบคุณไปยังคุณสุรพัฒน์บัวทองครับอดีตครูโรงเรียนเทศบาลนครสงขลาและขอบคุณชมรมเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพสนามตินสุรานนท์ครับได้เชิมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาขอบคุณมากๆคอยสักครู่ครับเดี๋ยวกับผมคอยๆทยอยจัดให้นะครับนะพยายามกับไม่ให้ท่านผู้กองต้องรอกระจาดากันนานตอนนี้หมอความสุขให้กับถูกท่านได้กวางกันต่ออย่างอยู่ที่บ้านนำกระจายครับนะพี่ลงครุฑในเกียรติในนำงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญครับมนรักป่าสร้างครับหมอความสุขให้กับถูกท่านกวางพร้อมๆกันเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องสิทธิพลสุนทรบทกับหน้ากับงานเพลงลุงคาดป่างานเพลงนี้กลับนาเจอถึงคนช่วงวัยกับเรียกว่าผู้ชายช่วงวัยนั่นเองกลับนาผู้ชายที่อายุมากเปรียบเสมือนลุงนะครับแต่ว่านั่นแหละครับนั่นปั่นเบือไม่มีภรรยาลือกูชีวิตอยู่เคียงข้างนั่นเองกับนาซึ่งถือว่าคาดป่ากับท่านผู้ฟังนี่ก็เจอถึงความเป็นโทษกับสันพกว่างเงาและรายคู่ครองในวันที่ตัวเองแก่ในกับสันพกว่างนะขอบคุณมากๆกลับนาจากพี่ลงครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณน้องติวคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบ้านชัยครองและก็คุณน้องไรจึงถือว่าให้เกียรติรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยามาโดยตลอดเป็นลำดับครับนะกราบขอบพระคุณมากๆเวลา12นาฬิกากับอีก9นาทีครับนะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามและรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกาพบวิทยาแจ้งมานี่ครับนะซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งท่านผู้ฟังชื่นชอบเพลงไหนแนวเพลงไทยลูกทุ่งไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่นักร้องยิ่งนักร้องชายครับยินดีที่จะมอบให้ครับนะโทรกันเข้ามาได้ที่074810ช่องทุนอาหารครับนะขอบคุณท่านผู้กวางโทรมาถือว่าเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กระผมผู้ดำเนินรายการผมกราบขอบคุณมากๆครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่ออย่ารอกันจาจ้ากันนานเดินทางมาถึงอำเภอสิงหานครครับนะคุณเอาไม่ฉายครับนะเดินทางมาถึงคุณผีเจ้ากับนะชิงานาโกนกับนะพมแหล่ปราดตกก็ไปเกาเจปิดกับนะไปเลยช่องนะคุณผีเจ้ากับนายเกียรติแนะนำงานเพลงก้องไก่กับก้องทองใบหลวงเรืองกับตาอันแกกับตาอันแกลากรับนะครับนะทองใบหลวงเรืองเช่นเดียวกันอีกสองงานเพลงกับนำมอบความสุขให้กับทุกท่านควังครบ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องทองไว้รุงเรืองนะครับนะการแก้ล่ะครับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านในกว้างขอบคุณมากๆกับแนะนำมาจากคุณพี่เจ้าอำเภอสิงห์นครครับนะครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับรุงเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์รุงเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับ

ท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด้วยในตำรุนตำเดียวที่ต้องการโรงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากทอยใหญ่เจียมกับนาถนนกาญจนาวณิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามครับท่านผู้กว้างเยียโอคอดโคเวครับรุ่นนีโอพลัสตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กว้างเจอกันตอนนี้กับบริษัทเปลี่ยนใจกล้องไอฟีถูกซี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการครับบริการล่างการค้าทันฟี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยท่านผู้กว้างท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆครับนะไปชาติได้ทันฟรีถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขที่ท่านผู้กว้างให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาเรื่องงานเพลงครับนะเดินทางมาถึงอำเภอสิงหนครกันอีกทีครับคุณนงชัยครับแนะนำงานเพลงกำจับกำจาบอกว่าหมอไม้ผีแก้วผีเศร้าอำเภอปักพยูนแล้วก็ไกลเลยครับนะคุณนงตานทีมงานมอราชพัฒน์ทรงกล้านะท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับฟิจยาอ๋อบ่าวผู้พอและทีมงานลูกเกตว่ากรรมครับนะครับด้วยความยินดีไม่กัดคงไม่กัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะอ่านเพลงก้องกุงสุทธิราชวงศ์เทวันครับท่านวัดบ้านเราแรกกะโตกันด้วยแอนโอระดีบังเอิญมันได้อีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่าน

ครับท่านผู้ฟังก็เราไม่ได้ตามที่เราต้องการทั้งหมดครับท่านผู้ฟังตาคนเรานี่ครับคิดได้เลยต้องการได้เลยใดไม่ว่าจะจับสิ้นเงินทองป่านี้ครับท่านผู้ฟังเราก็ไม่รู้ไปกองเอาไว้ที่ไหนเพราะฉะนั้นได้มั่งเสียมั่งก็จังไปเลยจงใบใจเท่าที่มียินดีเท่าที่ยังครับนะจบไปกับงานเพลงก้องแอนออรดีกับนาบังเอิญมันได้อะขอบคุณมากๆจากน้องชายอำเภอสิงห์นครให้เกียรตินำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับมอบานเพลงมอบความสุขให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อเดินทางมาถึงบ้านน้ำกระจายคุณน้องสาวหมู่บ้านธนดีวันนี้ให้เกียรตินำงานเพลงของพนมนพพรครับส่งงานเพลงด้วยกันนะก็คิดว่าคงจะมอบไม้ได้สักหนึ่งงานเพลงน้องสาวนะตรงก็ไปนะเพราะเวลามันมีจำกัดยังมีใกล้รายการกับนะเฉลี่ยกันไปเฉลี่ยกันไปกับนะกวางกันเลยย้ายโรชาท่านานงานเพลงก้องพนมนพพรครับสุขีเธอที่รักครับมอบความสุขให้กับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังจะไปกับนาสุขีเทอติระครับอ่านเพลงก้องพนมนพลกับหมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างขอบคุณมากๆกลับนาจากคุณหงเช้ากับโมบานธนาดีเกเรนำกันเข้ามา

ก็เวลากันอีกสักครู่กลับมากันที่อุตสมะกาจวิทย์บ้านบางดานทีนี้บริการซ่อมรถยนต์กับนาทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ชงล้างเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันนายกับนาทีอุตสมะกาจวิทย์บ้านบางดานตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องคลา0624 6ตัวงาระก็หกกลับนาโตไปชอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานกลับนะสำหรับอามอย่างยลอแม็กซ์ทรงคลาที่นี้จำได้กลับไม่ว่าจะเป็นอย่างเมื่อยางเปิดเซนแม็กไม่แม็กมือส้มให้บริการตั้งซุ่นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการกลับนาปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่กลับในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกระไดที่อ้ามอย่างยลอแม็กซ์ทรงคลาถนนจ้ำชิบเม็ดกับตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองทรงคลาครับส่วนเก่าอกเก่าทรงอาหาซาบอกซ้ำทันพวกวังโทรไปชอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริหารอ่านโดยหนองงามกับทันพวกวังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกระชักนิดนึงบอกว่ากว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีช่วยลดในกับทันชิปเปอร์เซ็นเลยทีเดียวครับนะมามองความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กังในกวางกันต่อเดินทางมาถึงชุมชนสมหวังครับในเขตเทศบาลนครช่องคลาคุณพี่นุ่นครับแล้วก็ได้กำชับกำชาบอกว่ามองให้กำอ้ามอย่างยนหล่อแม็กช่องคลานายจังเวครับจังกรึงนะอยู่ตานนท์ไทรบุรีซอยกาวคุณใหญ่เนี้ยวครับนะคุณใหญ่อยู่ชุมชนเดียวกันคือชุมชนสมหวังครับนะและท่านผู้กังที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาเช่นเดียวกันกับนาพี่นุ่นนะวันนี้ต้องก็ไปคงจะหมอไม้ได้สักหนึ่งงานเพลงกับนะเวลาไม่พอกับคอยต่อกันวันอื่นอีกกับนะควางกันเลยดีกว่ายายเรากระจาท่ากันนานงานเพลงก้องมนต์สิทธิ์คำซอยกับอิจฉาดีเจหมอ

ฟังบางครั้งและหลายครั้งไม่ใช่มีไรกับนะแต่รอเล่นไว้จ้าดีเจพูดแซวหรือว่ายกโลด้วยตาตีเล่นตีจริงกับนะว่ารู้สึกกิจจ้าในความโชคดีมีความสุขหรือความสำเร็จก้องอีกควายกับโดยที่ไม่ได้มีความมิจฉาแบบขิดลายหรือว่าลิศยาจริงๆอยู่ในใจกับท่านพระกวางอิจฉาดีเจกับท่านพระกวางงานเพลงก้องมนชิดคำจ้อยขอบคุณมากๆแนะนำมาจากพี่นุ่นชุมชนสมวังครับนะกวางกันโตอย่าโรคกระจาตั้งกันนานนุ่มโบเตออำเภอสิงห์นครกำจับกำจาบอกว่าหมอไม่กับคนเทลนและท่านพระกวางที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาผียังไม่พอเมื่อผียังไม่พอไม่รวยโรทำไรครับนะอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังเพียงไม่พอก็ไม่เลยรอทำไรกับนะงานเพลงก้องเพ็ญภามกดามาครับขอบคุณมากมากจากอำเภอสิงห์นครนุ่มบ่อเตยยายเกศแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากลับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กลับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการกลับนะไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กลับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการกลับรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเยาะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลผาวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องก้องเครื่องกล้องนามยอโคเวลูเนียวพลัดครับท่านผู้กังตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุกซี่เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการครับร่างการค้าให้ท่านฟรีจัดปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเปิดใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไข้ไข้ครับนะไปซ่าติดให้ท่านฟรีถึงทีถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะขอบคุณมากมากมอมอมานเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้กังได้กวางกันโตอย่าโรคกระจาจ้ากันนานครับนะเดินทางมาถึงในเขตเทศบาลนครสงขลาจากคุณน้ององเสื้อโอลิมปิกครับนะแนะนำงานเพลงของชัดชัยมงคลทองครับงานเพลงลาเศร้าปีใหม่ครับมอบความสุขให้กับทุก

สำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการครับขอบคุณดีเจน้องนึงกับนาขอบคุณคุณกระไม้กระนาทองท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้กำบุตรนึงว่าจะได้ติกระพมบุตรไปพิการกระพมก็ไปกับนาเวลากระมดกระมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนกับท่านผู้ฟังเจอกันไหมครับนะในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีแล้วก็มี

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ฉันรักจากอุบลนะครับเป็นเพลงที่สองของมนแคนแก่นคูนเพลงนี้นักร้องอีสานหลายคนได้สร้างตำนานกันไว้โดยเฉพาะสิทธิพรสุนทรพจน์แต่ที่คุณวงเล็บขอมาก็มนแคนแก่นคูนฟังผ่านกันเป็นเพลงที่สองนะครับสำหรับรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 กับวันศุกร์ที่2 ตุลาคม 2569เพลงแรกที่เข้าสู่รายการวันนี้ก็ยอดรักสลักใจนะครับสำหรับทางการกยส่งเพลงเข้ามานั่นก็คือเพลงภาพถ่ายลายเซ็นเป็นเพลงยุคแรกๆของพี่ยอดรักสลักใจพูดจากไปยังติดค้างกันอีก2ผลงานเพลงของพิมพาพรสิริคำหล่นสัมปุนานนท์นะครับมนการเมืองกำลังเข้มข้นกันอยู่ส่วนสายที่2มาจากทางด้านหมู่3สถิงหม้อสิงห์นครสงขลาในรายการเล่าขานตำนานเพลง VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายค่าเซอร์วิสบางด่านสงขลาร้านลุ่งเรืองอรยนและก็โรงไม้พนาพันหมู่3สถิงหม้อกลางมุงคอยเมียถุยอดหญ้าข้าอดข้าวน้องนุชดวงชีวันกับสรเพชรพินโยเพลงเก่าประมาณ2524-25และก็รอบหมอของไวยพจน์เพชรสุพรรณเป็นสายที่4นะครับเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวก็มาฟังกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับหรือจะขอเพลงเข้ามาในรายการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งเก่าเราชอบ0843002556 0943563991ครับยาวไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์เราขอบคุณพี่น้องมิตรรักนักฟังเพลงครับสำหรับเจ็บแต่สวนพิมพาพรสิรินะครับมานักร้องใต้

อีกหนึ่งตำนานครับของสารเพชรปิญโยคู่กับน้องนุชดวงชีวันแต่ที่คุณขอมาจากหมู่สามสตริงหม้อบอกอยากจะฟังเพลงของสารเพชรปิญโยทั้งสองผลงานเพลงเราก็จัดให้กันแล้วนะครับสำหรับกลางมุ้งคอยเมียทุยอดยากข้าอดข้าวเป็นเพลงดังประมาณ2124-25เรียกว่าเป็นเพลงดังอมตะกันสำหรับในยุคที่ลูกทุ่งกำลังมีเพลงไม่เยอะนะครับในยุคนั้นเสมอจินดาก็ได้ส่งเพลงนี้พร้อมทั้งเดินสายออกตระเวนขายเพลงแต่ไม่มีใครซื้อจนกระทั่งนายห้างจระเข้โปรโมชั่นนะครับได้สนใจแต่ก็ว่าซื้อพอไปทีนะโดยเฉพาะเพลงสุดท้ายก็คือหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนั้นครับพลิกตลับปัดดังมากมายทีเดียวนะครับนะก็เรียกว่าทำให้ชื่อเสียงของเสมอจินดาหรือสรเพชรพินโยนั้นดังโด่งดังชั่วข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะครับว่าเหมือนกับฝันกันไปชีวิตนะเรียกว่ามีกันตั้งแต่หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือหรือว่าจะเป็นผัวเมียพอๆกันเมียจาลาก่อนหรือว่าจะเป็นเพลงของน้องนุชดวงชีวันก็เป็นเพลงที่ตั้งแต่รัฐมนตรีผู้ว่ามาจนถึงนักร้องงานเลี้ยงต่างๆในยุคนั้นนะต้องร้องเป็นร้องได้นะครับนะเรียกว่าเป็นยุคเริ่มต้นคราวเกะนิดๆกันแล้วสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับทางหมู่สามสตริงหม้อสิงหานครได้ขอเข้ามานะนอกจากนั้นทั้งคู่ได้รับรางวัลเกียรติยศโดยรางวัลเกียรติคุณแผ่นเสียงทองคำพระราชทานประเภทเพลงลูกทุ่งยอดนิยมจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่ามันดังมากมายทีเดียวนะครับนะก็เรียกว่ารวมทั้งหารรางวัลกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือปี2538นี่มาเล่าสู่กันฟังนะครับหลังจากฟังเพลงทั้งสองผู้นานเพลงย้อนยุคคลุกคล้าวกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณผู้ฟังเหมาเข้ามาอีก4เพลงครับจากบ้านปลายนาจัดกันให้จัดกันไปอีกจนถึง1ทุ่มโดยประมาณเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีประวัตินักร้องครูเพลงให้ท่านได้รับฟังอนุรักษ์หารเพลงทุ่งไทยกันไปนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมครับก็ลูกกรุงก็มีครับสตริงเก่าหรือว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเหมือนเดิมนะฮะหรือจะเป็นเพลงไทยลูกทุ่งของทูลทองใจต่างๆวันนี้ก็ขอกันได้ครับ0843002556 0943563991นะครับได้รับการสนับสนุนจากสมหมายขาสวิทบ้านบางด่านสงขลาบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านนะครับสำหรับงานบริการซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพาเบรกเบรกดังเบรกสั่นพาเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าหรือว่าจะปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์ทางโทรศัพท์นะครับ0624565556สมหมายค่าสุวิทย์บ้านบางดานสงขลาอยู่ใกล้ๆ7-Elevenบ้านบางดานร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โช็คอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการอยู่ด้วยนะครับถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์0813574245มาฟังเพลงของไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับขอเมาไวยพจน์เข้ามาไวยพจน์เพชรสุพรรณในยุคที่เป็นดาราภาพยนตร์นะครับร่วมแสดงกับสมบัติเมธานีหรือว่าจะเป็นเพลินพรมแดนหลายเรื่องนะครับสำหรับไทยน้อยไทยใหญ่
หรือว่าจะเป็นสารวัตรลำวงในยุคนั้นนะครับต้องปลีกตัวและก็หาจังหวะเดินสายร้องเพลงเวลาว่างนะครับและแสดงหนังไปด้วยก็ไม่มีเวลาไปจัดรายการที่สถานีวิทยุ AM ที่สถานีวิทยุยานเกราะนะครับสมัยนั้นนะคุณสายชลรัตนสินก็จัดรายการอยู่ก็มาฟังเพลงที่ชื่อว่าครวญหา

่านกันไปนะครับสำหรับเพลงของอาจารย์สนิทมโนรัตน์ได้รับรางวัลอวยพรไปสุพรรณตัวตอบกับผ่องศรีวรนุชในคุณถิ่นซึ่งเป็นเพลงแก่อาจารย์สนิทมโนรัตน์ก็เป็นผู้ประพันธ์ได้รับรางวัลเอาสู่กันฟังสำหรับทางด้านเพลงที่คุณขอมาในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะคุณขอมาจัดกันไปนะก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับส่งเข้ามาอีกหนึ่งสายในบ่อยางสงขลาหลังจากฟังเพลงไวยพจน์ไปสุพรรณชุดใหญ่ไฟกระพริบไปแล้วเดี๋ยวจะมาสาวนครชัยศรีรักพี่เสียดายน้องเพลงเก่าของอนุมาสิงสิริสิงก็เป็นเพลงดังไม่แพ้หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือก็สาวอีสานรอรักจากคุณฟังที่อยู่บ่อยางสงขลาขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับเดินทางเข้ามาสู่45นาทีของครึ่งชั่วของชั่วโมงแรกเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มได้รับการสนับสนุนจากสมัยค่าสวิตและก็พัฒมิตรก็คือรุ่งเรืองอะไรยนต์มาต่อกันที่โรงไม้พนาพันธ์เยื่องค่ายรามคำแหงสงขลาสำหรับโรงไม้พนาพันธ์จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีนะครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357มาฟังเพลงเก่าเราชอบคณะสิทธิ์สุรพลนะครับในยุคนั้นก็แน่นอนครับเป็นเพลงที่นักเพลงจากจังหวัดนครราชสีมาอาจารย์ศักดิ์ชัยวันชัยเป็นผู้ประพันธ์นะครับทำนองคำร้องทำนองซึ่งยังมีสาวนครชัยศรีรักพี่เสียดายน้องและก็อีกหนึ่งเพลงนั้นก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์กับเพลงของคณะศิษย์สัตว์ปนนะครับซึ่งดนตรีท่อนแรกขึ้นแววกันมาก่อนเป็นเพลงที่มีความแพร่เราะอีก3เพลงนะครับสาวอีสานรอรักด้วยนะครับขอขอบคุณไปยังซอย14ลาดอุทิศ1บ่อย่างสงขลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

วันนี้ก็เริ่มต้นไปพูดกันอีกหนึ่งเพลงนะครับลูกสาวใครน้องอามแท้เป็นเพลงที่สองที่ชำนาญขอเข้ามานะครับเพลงแรกน้ำตาลาสาวฟังส่งท้ายในชั่วโมงแรกได้ลืมต้นชั่วโมงที่สองก็สักครู่ที่ฟังผ่านกันไปนะครับขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ขอเพลงเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิอาร์เรดิโอ 88.75 2ชั่วโมงโดยประมาณตั้งแต่5โมงจนถึง1ทุ่มเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์เราก็จะต้องจัดลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้แต่วันนี้ส่งเพลงกันสบายๆในด้านของเพลงเก่าเราชอบซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายค่าสวิตบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนและก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังหรือคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งเก่าครับ0843002556 0943563991นะครับขอบคุณไปยังคุณฟังที่อยากจะฟังเพลงของยอดรักสลักใจชื่อเพลงว่าทหารสั่งแฟน

ชยันสุริยานะจะเป็นแบบฟลุกหรือเปล่าที่รับโอกาสขึ้นร้องเพลงตอนที่ยอดรักสลักใจป่วยกระทันหันนะจนโด่งดังจากเพลงชวนน้องแต่งงานนะครับก็เป็นนักร้องที่เข้าร่วมวงปี2524เกรียงไกรเจริญศรีหรือเกรียงไกรกรุงสยามนี่เข้ามาในวงดนตรีของยอดรักสลักใจใช้ชื่อว่าชยันสุริยาทำทุกอย่างนะครับขยันแบกกลองหางเครื่องขนของต่างๆคอนวอยต่างๆเหล่านี้นะครับนะเมื่อยอดรักป่วยกระทันหันก็จำเป็นจะต้องยังไงหาขึ้นร้องเพลงแทนบนเวทีในฐานะเด็กสร้างนะชวนน้องแต่งงานนะครับเป็นเพลงที่หลายคนรู้จักกันดีได้รับการสนับสนุนจากยอดรักสลักใจเห็นแววและความตั้งใจทำให้เขาได้ตั้งตัวได้แล้วก็มีวงตีเป็นของตัวเองด้วยนะครับยุคนั้นนะเรียงแกรกรุงสยามเป็นชื่อที่ผู้ใหญ่หรืออาจารย์นำไปดูดวงแล้วเขาบอกว่าได้โดยเฉพาะอาจารย์ที่อยู่กับยอดรักสลักใจอย่างว่าเป็นประวัติคร่าวๆนำมาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.5 มาฟังพิมพาพรศรีกันสักเพลงนะฮะเมืองไทยของคนไทยรักกันไว้ดีกว่า

ังโซโยโซโยสายสัญญาแล้วอีกสักครู่เดี๋ยวมาฟังยอดรักสลักใจกันบ้างนะครับไม่ลืมเธอส่วนที่ฟังผ่านกับบรรดารักไม่ลืมของสายสัญญานะครับเป็นเพลงที่3ที่ริมคลองสำโรงก็ได้ส่งเพลงเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งซึ่งได้ฟังก่อนนั้นรักไม่ลืมของสันติดวงสว่างนะนักร้องลูกทุ่ง10ทิศชาวสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรนะครับสัญญารักวันหน้าพรอีสานเป็นเพลงที่2นะครับสักครู่นี้ก็รักไม่ลืมและต่อไปที่จะรอฟังกันอยู่ไม่ลืมเธอยอดรักสลักใจส่วนสายที่รับจากบ้านบ่อเตยนะครับสิงหนครตำบลหัวเขาสงขลานั้นก็สุรพลสมบัติเจริญ2เพลงทางด้านของคุณเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณอีก2เพลงนะครับก็เรียกว่าฟังกันเต็มอิ่มจุใจกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.5 ครับจัดประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ5โมงจนถึง1ทุ่มนี้สู่เข้าชั่วโมงที่2กันแล้วซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอู่รถสมัยค่าสวิตบางดานสงขลานะครับบริการกันอยู่ที่บ้านบางดานอันซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องหรือจะซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดครับไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาเซอร์วิสบ้านบางดานสงขลาซ่อมได้สบายมากการันตีกันด้วยงานซ่อมช่วงล่างเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดหรือว่าจะปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์ทางโทรศัพท์เบอร์0624565556ตั้งกันอยู่ที่บ้านบางดานใกล้ๆ 7-11 บ้านบางดานร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับอยู่ไม่ไกลไม่ไกลกับสมหมายคาสวิตสำหรับร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องทุกชนิดใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันนะครับเชิญที่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา0813574245ยอดรักสลักใจนะครับหลังจากฟังสายันสัญญาไปแล้วเพลงที่ชื่อว่าไม่ลืมเธอ

คุณสุรพลสุภเจริญนะครับในชื่อเพลงว่าพี่เกี้ยวไม่เป็นชื่อไปพ้องกับเพลงของไวยพจน์เพชรสุพรรณส่วนใหญ่ก็เป็นจังหวะรำวงเกี่ยวสาวกันก็ขอบคุณไปยังทีมงานบ้านบ่อเตยนะครับบ่อแบกอะไรกันบ้างเดี๋ยวสักครู่หนึ่งตรงนี้ก็ยังมีกันอีก2ผลงานเพลงสำหรับเพลงที่คุณขอเข้ามาของคนเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณสิ้นหวังนงคลานบัวลาบัวโรยเราก็จะว่ากันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณซึ่งรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมัยค่าสวิตและก็ลุ่งเรืองอะไรยนต์มาที่โรงไม้พนาพันธ์กันบ้างครับเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743147074314357กลับมาฟังนักร้องจากเมืองสุพรรณอำเภออู่ทองเป็นตำนานของคนเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณโดยเฉพาะข้าไม่มีขายแต่คุณขอเข้ามาสิ้นหวังนงคลานบัวลาบัวโรยนะครับจากบ้านบ่อเตยครับหนุ่มบ่อเตยให้กับทางด้านพี่น้องชาวท่าเสาน้องแจ้น้องทำช่างยุทธน้องดำน้องเบาเอียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนวมินทร์นะครับพี่คอนบ้านบ่อเตยด้วยเช่นเดียวกัน

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314 357